0: ผมอยู่อำเภอเขียงในครับ
1: โอ้ยพูดก็ไม่ถูกเขียงก็เขียงนี่ครับไม่ได้อำเภอเขียง
0: แล้วคุณจะไปที่ไหนล่ะครับ
1: ผมนะครับ
0: ครับ
1: ผมจะไปอำเภอของเจื่อมคร
0: ับ ของเจื่อม
2: บ้าน
0: ผมไม่ได้อยู่ใกล้หมู่หรอกครับบ้านผมอยู่ภาคกลางครับบ้านอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดผมเป็นเพี้ยนกับไอเหลียนะครับ
1: โอ้ยแต่ก็คนล่าเหมือนกันละเนาะ
0: ไปเด้อเชียร์เด้อ